เอ็ดนวลน้องหน้ามองกว่ารุ้งถึงน้องจะนุ่งผ้าถุงแม้ยังสวยเป็นเสน่ห์สวยเกินนะ